ไอ้ยากินเลยไว้ตาตาลาเล่นดีเยอะไว้ตาตาลาเนื้อเพลไว้ตาตาลาไอ้บาดเตอร์กูไว้ตาตาลาไอ้กินยาดีไว้ตาตาลาไอ้เบื่อดีแย่ไว้ตาตาลาไอ้กลุ่มลมไว้